0: 来，咱那个
1: 往后看看啊。
0: 我走，把房子走。
2: 六三，帅，革命爷，
1: 六个地方，
2: 我读起来我帅。เราไม่ต้องทำลายอยู่ที่จะมีเองกัน
3: เราต้องไปกักแก่เ
2: ถื่อนไปคือมากูกูรักมาโลกย้อน
1: บอก
2: ปลาปลาโยกะหล่อ
3: ใช่จังหวะ
4: ปลาโยกะห
0: ล่อลุงก็
2: ประโยคการลงโก